0: ทาราชินซาวาซูดิยังเห็นได้越来越忙。คือมูลค่าการค้านำเข้าจากจีนมาไทยนะฮะเรียนว่าในช่วง12เดือนที่ผ่านมานะครับช่วงในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมาเนี่ยมูลค่าการค้าในการนำเข้าจากจีนเนี่ยจำนวนประมาณ 1,225 ล้านบาทนั้นมูลค่าตรงนี้เนี่ยก็แสดงให้เห็นชัดว่ามันมีมูลค่าใกล้เคียงกับปีที่แล้ว นั่นหมายความว่าในปีที่ผ่านมานั้นมูลค่าการนำเข้ายังทรงตัวอยู่ในประมาณ 1,200 กว่าล้านนะครับสินค้าหลักๆก็คือตอนนี้ผักมาอันดับหนึ่งแล้วนะผักผลไม้คือแอปเปิลสาลี่สาลี่สดนะครับแล้วก็ไม้แปรรูปส่วนมากจะเป็นไม้สักแปรรูปแล้วก็ไม้ซุงไหลสื่อ的船只越来越多货物量也越来越大对青盛港的承载能力也提出了新的要求
1: 当地政府为了解决这个问题，决定在青盛建一个新码头。ครับบริเวณนี้เป็นบริเวณที่จะสร้างท่าเรือเชียงแสนแห่งที่2นะครับที่ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำกกนะครับตรงนี้จะเป็นปากแม่น้ำกกที่ไหลออกมานะครับเนื้อที่ที่จะก่อสร้างท่าเรือเชียงแสนแห่งที่2เนี่ยเนื้อที่ทั้งหมดในโครงการมา 420ไร่ในท่าเรือเชียงแสนแห่งที่2เนี่ยครับจะแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักๆส่วนที่1ก็เป็นท่าเทียบเรือสินค้าทั่วไป ครับส่วนที่สองจะเป็นท่าเทียบเรือตู้สินค้าหรือเรือคอนเทนเนอร์ครับส่วนที่สามจะเป็นท่าสำหรับเทียบเรือน้ำมันเชื้อเพลิงครับตัวชุกก็ช่วยเราไปส่งยี่ต่อสินค้าทางจีนเนาะมาเพราะว่าทุกคนก็ต้องด้วยอย่างทางจีนก็ต้องช่วยเออคือเราไม่ปลอดภัยอาศัยจากชิงเซิงของ公司业务主要是通过船运 进行物流运输。路线遍及湄公河沿岸各国。阿才原来在中国国内跟着叔叔做生意。1998年，阿才来到青盛，开始了自己的创业之路。
2: 我做青盛那是我第一个大陆人拿到中国护照做的青盛，我还没碰到其他的中国人在里的。当时青庆是跟那个泰国老板娘合作。 由于语言上的没有办法交流，合作也是失败的。
3: 能进来就没怎么办呢？上来还是低了呢。98年的9月份、10月份左右，中国客商来的多了，因为苹果大量的进来过后，我觉得可能给我对于我来说，应该是机会来了。我不应该离开那个地方，可能是开始自己那个时候语言也有些起色了，也能够跟一些中国人服务。我就想到做个曝光行，那个时候一张单子可以500株。
2: 一天青森码头的好大部分的人，苹果的曝光单都是我做了。
3: 阿才来青盛没多久，一次偶然的机会结识了泰国姑娘阿甘。开始，阿才向阿甘学习泰语，后来阿才向阿甘求婚。我老婆谈恋爱，我是反倒数啊，因为青来那个电话他便宜，三块泰铢一次。 但是我想我老婆下班过后，晚上没得事嘛，她也是在青来，她也不回来。我在这里晚上也不是很忙嘛，都发，一边跑到10点拿到电话，有时候会打2、3个小时，有的时候想讲一句话讲不出来。哎呀，把那个单词字母讲完了后，组合了后，他拼读过了后，然后我把那个话拼读给他讲给他。那个时候确实对我泰文也是很帮助，我要必须要记到很多东西。
4: 阿才和阿甘的婚事刚开始时遭到了阿甘母亲的反对，原因是妈妈不放心女儿嫁给一个外国人。为了获得老人的认可，阿才便经常去阿甘家找未来岳母聊天，希望这样可以让老人更加了解自己。当时阿才正值创业之初，并不富裕，但他并不气馁，相信通过自己的努力。
3: 可以改变这一切。阿才的女儿已满6岁了，阿才对未来充满希望。
2: 那我还是有一个想法，想把我们那个。 我做的那个现在那个运输啊、物流啊，一直进出口代理啊，一直我的进出口贸易啊，想延伸到曼谷。
3: 一只眼。